0: หน่อยหน่อยหน่อยหน่อยครับ
1: ครับที่เสียชีวิต
0: ครับเรื่องนี้อะไรครับ
1: ครับ